ตีกจัดบันเรียวกลองกจิงดันกบคราวจงกรีอินเดียมันงีดังมาดเอกเนียกจิงชิมบันตาปัดบะมันละกปอร์ปาร์ล็อกดากบบุอักจิงมดเอกจิงลองกบมีนากจิงกันอาดอักพังเซปงีกเอเชียงลบโบคัตโตกันนีกจิงกระปาดเชกิบเรียวจงกรีจงีงลกระปาดเอบารอบันเคียร์นักบัติเทศเซียร์คัตโตกันเอปอร์คัตบาลาง ลกันตูรุอีกิบเรียวบันเคียร์นักบัตมูบันเลจิงเลจชาบารีฮากันกปอร์งลกระปาดอีกินองชงชนงบันกันเตียวเอกจิงเยชงกะลีลังบันกระปาดอีกินองแรปจงีบันชิมอีกรุคอมแรปคลัมดาวัยบันยาดาอยากจิงสบอจงกิลิงคาจงกีบัดบันเป็นนกำคำบวนอยากิสบอนักมารยังปาร์ล็อกเงสงงโอชิบวนเอเยวัยไปเวินองชงชนงจงการีอมตังบัพิลากระชานิกินิกจิงกระปาดนเรพิลาไอรูเอกจิงเอเทรลังกับบปูระฮับบารอกิลังบนกิลองยังเคลียทัวยังจิงเอคันโดจงกีบัดงาเลงบากิคุบอร์บนตลิกิลองยังกิลารายบันอมเทิดเสียร์ทำไมนักบันตากิจิงเอชงคุเรมหากียังกิเซมจงกีมันตากสเนมหากจักกะกะตาคัดบาลากิจิเอตบันเป็นันคำเบียงยังกิเสียร์กับบาริมบัดบันชนายะกะคุมกิจิงแดงกับทำไมคุมจูรูบนกิบเรียวกิลาเป็นเพียงหากเรนซานโซเชียลมีเดียบักิลาเป็นกันเรียกเนาะยังกิชุติชาบารีคุมกับจูบับฮัลโหลกันเองกับจิงกระปาดปาร์ล็อกบนกิบเรียวกิเลสามรู้อีกจิงเชียมกิบไอมันเซียมเฉพาะกับจิงเพียงยากับจิงเยชองกาลีลังกิโต้กับจูเลจิงเลจมันกับสิงเชกับจูกับจักกะหากิคาลิชิเมตจงกีมันตากิลาสดังมันเยชองกาลีลังหังโนบาลากิบเรียวกิจีดรู้บันปนันคำดักิบอสบัดกิเมโทรนักบันตากิจิงเลจจิงวันจงกีมันละกับสิงกินิกจิงประชังกีรับบันเป็นเนปันซาเอกับเพทรอลบัดดีเซลคุมจูรุกิคุบอร์กิบไอมันเซียมกิวันนักจักกะบะเพร์บะเพร์จงการีเฉพาะกับจิงปนันคำกิสบอบะยอนักมารยังกับบาลานังเกียวกันิกจิงสโนทัวกับบานังรอยกับเป็นอียากจิงชิมขี้าจงอีหลังนักบันตากับแรปกับเรียงกับบานเนะบะกับจิงสุมาเรกับมารยังปาร์ล็อกงัสโนกแมนบันอีบะมังอีกินองอินเดียงยากันดูอลังยากันิกจิงเอจงกับประเทศดักมันเซียมจงกับจิงเอตลีบัดกับจิงกิดเคลียงังเอ็ดสเคมบักเนียกับจิงคลันฮีจงกับจิงเอชิมบันตาปัดบะกันดังเป็นกุบบอร์ยังอีกันเนียรับอิงีบันจอบยามันละกับจิงเอบัดกันเนียลามีกับจัดบันเรียวจงอีชักกับจิงจอบกับบักคำคราวชั่วชั่วปาร์รีบะเอ็ดฮักการีจงอีกิสงีข้าบักกับจิงขวายชงคูเรมเข็มได้ตั้งกับจิงเล็กแมนชียงกับกับจิงรักเฮเบลย์สามลังดักเอ็มลังสามลังบรอกเอาไว้กวัยปะกวัยกลองยังกควาบเนสามีกจิงเคมันจงกาบัดกิวัยปัดบัดกลองกรุกอมบันไอจิงไอสงบฮาชักินองวันคุมกระดักจงกจิงสงงัวบัดจิงเอียดปาร์ล็อกกวัยกลองยังนานันเดตฮามาฮาราสตรากลับบัวกันนุกซากับพลาบเนสามยากจิงเคมันฮักรุกอมกับดอนจิงมดชิชากาลองยังกิปัดการนักชนงบาฮดูร์ปูระฮานันเดตคลาสงัวบาลาดาเดย์บเนสามลังยากจิงเคมันได้บรรยายสามลังหากรุกอมกับลาบันลังคุมกับจิงกระชานหากิปอร์กับเอหากจิงขวายชงคุเรมหากยังกับแซมจงกีกิลาเป็นเบ็ดยากับอักซิเดนต์อินชอรันส์นากบันตาหาดูหลายฮจาร์สันสปังงุดกินองชงชนงลาเป็นเบียงยี่เวปีเวอินองยอจิงมันต้อยดากับอินชอรันส์กับชิลักตังกากับจิงประคาดกับดันฮัลเลนเดตจงกันเอกจิงทมูกับดันบูรัมกับลังกับขตาอชิชาKalong yang kala sakhi kumno hadian ka jingja aksiden buon ki long yang ki sakut ha ka jing ea akal yang ka pisa tengka. Hakum kini ki por, wat ka jing ea da ka barit ea ha kal yang ka pisa tengka kala aban ay ka jing pentingan ka bakraw bat bandlong ka lenti jong ka jing im. Paralok, ka sorkar ka ay ka jing ea da syaki klur tali ki long yang ha kalengkari. Hapo ka Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana na ka benta ka baisio premium shisnem ka batang arpo tengka.Kabamot kabaisio premium tang arpo tengka nagabanta shisnem. Lapen biang ya ka accident insurance kabahado arlak tengka. Hado menta palat sanpupra klur ngut kibriyo kilarung hakene keskim. Nakine kumba arpupra klur gidi kime ki hinmen para kenthai ki khon kenthai bat ki kenthai jonggari jungi. Dagaba pensyong nong rem hagi jingtip balayo hado menta.Kilong yang kebelah syakta kilayo eka jengyarap kebapalat lai hajar nyos pak lor lengbah kini keskim. Perolok, kumjuru ke Pradhan Menteri Jivan Jyoti Bima Yojana kelongru kebadan kam. Kini keskim ke I Insurance keba arlak tengka syakalong yang
tada jabo breu yap hage jing

ตลอดดัสดังเนี่ยกับโปรแกรมก็อีเด็กทุกีสุดยุติธรรมกำจุลิปติบเอ็มกำนี่ก็จะมีตัวอีพตันเนี่ยกับโปรแกรมอีฮันีปอร์วิ่งปอยจุกิตวันกับโปรแกรมก็แต่ตัวโปรแกรมกีรวายอิงุฮักกีรวายจันทียาแต่นี่ก็จะมีนู่สดังเนี่ยกับโปรแกรมกีรวายอิงุเขียงอีอุปนิเตมีพี่ยากีรวายยองคเนอร์มิกีสุงโอวากีเปรล็อกยองอินกงประตูอิวขุดมียังไงอีวอาร์เวนกระปาดออยมี

0: ก็นี่ก็ดีกับอากาศวันนี้ชิลองบัดมินตาปันอินปอยชกเวปักโปรแกรมกระตากลองกำมันกิบัดห้องนี้กับโปรแกรมมินตาปันอินเวลามชพีกับจึงเป็นกลาเตียนคาซีกับจึงเกรนอรองบาดุกะรีอุนารนามราดีนารินดราโมดีหักโปรแกรมมันกิบัด
1: This is Akashwani Shillong. We now bring to you Khasi version of Mann Ki Baat by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi.
2: Para ribe iat jonga nga ai kublei pi baro.